0: 3ZZZ 92.3 FM
1: ครีทูเปอร์เซตขึ้น 92.3 FM
2: คำคติเตือนใจอย่าเสียดายกับอดีตที่ผ่านมาแต่จงมีความสุขกับเวลาที่ยังเหลืออยู่เพราะบ่ฮู้ดอกเมื่อใดเวลาจะหมดลง
3: ก็สบายดีเนาะท่านผู้ฟังที่คิดถึงทุกท่านกับพบกันอีกเช่นเคยกับข้าพเจ้าคำใสและกับบุญสวรรค์ในรายการวิทยุภาคตาลาวแห่งนี้อีกเช่นเคยกะมื้อนี้เป็นมื้อวันเสาร์คงกับวันที่13ของเดือนมิถุนาเนาะเดือนกันยายนปี2026ก็เป็นอะไรเนาะแล้วนี่อากาศหนาวเย็นอยู่เนาะท่านผู้ฟังเนาะกะมื้อนี้ก็มีฝนตกมาแน่เนาะแต่ว่าก็ใครๆแดมืออื่นก็สันเห็นแสงแดดจักน้อยบ่หรือว่าแนวใดกันระยะนี่ก็ฝนมาเป็นมื้อเป็นบางมื้อเนาะก็อาจจะมีแต่น้อยนึงที่ว่าเห็นแสงแดดเนาะท่านผู้ฟังก็อย่าลืมเก็บเกี่ยวเนาะมื้อใดมีแดดออกก็ออกไปย่างออกกําลังกายหรือว่าสูดอากาศเนาะให้ความอบอุ่นอยู่ในฤดูหนาวนี่ก็สิมีหลายมื้ออยู่ที่ว่าฝนตกเกือบทุกมื้อเลยก็ว่าได้เนาะสำหรับอาทิตย์นี้นี่ก็สิมีหลายมื้ออยู่ฝนตกก็ได้ใครแน่เนาะมืออื่นนี่เนาะมื้อนี้ก็ฝนตกกันหลายพอสมควรอยู่บนบ้านของข้าพเจ้านี่เพียงใดแล้วอยู่ทั้งแถวบ้านท่านผู้ฟังเป็นอย่างไรเนาะก็บางแห่งก็อาจจะตกแล้วแต่เนาะฝนตกบ่ทั่วฟ้าคือเพิ่นว่าอย่างใดก็ดีก็รักษาสุขภาพเนาะท่านผู้ฟังอากาศหนาวเย็นก็ให้ความอบอุ่นกันไว้นุ่งเสื้ออากาศหนาวอันไว้ฟิงไฟกันไว้เนาะให้ความอบอุ่นเพื่อว่ารักษาร่างกายของพวกเราเพื่อที่จะลดพรเนาะอาการเจ็บเป็นของพวกเราอย่าลืมถ้าว่ารู้สึกบ่สบายก็อย่าลืมไปหาหมอแต่เนิ่นๆเนาะแต่นั้นล่วงหน้าก็จะเป็นการดีเนาะบ่ฮู้เนาะโรคภัยไข้เจ็บแต่ละมื้อแต่ในระยะนี้ก็มันมีโรคแปลกๆใหม่ๆมาโดยตลอดอันนี้เฮาก็แตนนํากับบ่ทันเนาะท่านหมอนี่ก็แตนนําบ่ทันก็จังได๋ก็ดีเนาะเป็นกําลังใจให้ทุกๆท่านกันแหละอาทิตย์นี้ก็เนาะมีข่าวที่ว่าเศร้าเนาะมาฝากท่านผู้ฟังก็โดยเฉพาะก็อันนี้ก็เป็นการสูญเสียบุคลากรทางด้านการแพทย์ของประเทศออสเตรเลียเลยแกว่าได้เนาะกับเป็นท่านศาสตราจารย์หรือว่า Professor Richard Scholier ซึ่งเพิ่นเองก็เป็นหมอเนาะคันสิว่าเพิ่นก็ค้นคว้าเกี่ยวกับเรื่องการซอยทางด้านโรคผิวหนังเนาะมะเหงผิวหนังเนาะมาครับก็สามารถซอยชีวิตผู้ที่ว่าเป็นโรคไห้นี้เนาะได้หลายพันหลายหมื่นคนแต่ว่าสําหรับตัวเพิ่นเองก็ถือว่าโชคร้ายเนาะที่ว่ามาเป็นโรคมะเหงที่ว่าหายากเนาะหรือว่าเป็นยากที่ว่าอยู่ในเป็นสมองอยู่ในสมองเนาะก็ดังนั้นก็เพิ่นก็ถือว่าอดทนสู้ทนมาหลายพอสมควรแต่ปี2024ซึ่งก็ในปีนั้นเองเพิ่นก็ได้รับเลือกให้เป็นบุคคลดีเด่นประจําปีหรือว่าได้รางวัลเนาะที่ว่าเป็นคนดีเด่นประจําปีในมื้อที่ว่าวันศาสตร์ออสเตรเลียเนื่องจากผลงานตอนของท่านที่มีการค้นคว้านี่แหละเกี่ยวกับเรื่องซอยรับผู้ที่เป็นโรคมะเหงผิวหนังเนาะนี่ก็ต่อมาก็เพิ่นก็เป็นมาเนาะโรคมะเหงแต่พุ่นแหละที่2024ก็มาฮอดปีนี้ก็สู่ซนมาเนาะเพิ่นก็ถึงแม้นว่าเพิ่นจะเป็นโรคมะเหงแต่ว่าเพิ่นก็บ่ได้หยุดยั้งเนาะเพิ่นก็ยังให้ความร่วมมือแก่ทั้งวงการแพทย์ให้มีการค้นคว้าเพื่อที่ว่าจะเป็นแนวทางและก็เป็นสําหรับวิธีเนาะสําหรับการที่สอบวิธีเป็นปัวสําหรับต่อไปในทางหน้าเนาะอันนี้เพิ่นก็ให้ความร่วมมือบ่ว่าจะเป็นการทดลองต่างๆเนาะเกี่ยวกับโรคไห้ที่ว่าเพิ่นเป็นอยู่จนกระทั่งมาถึงอาทิตย์นี้เนาะเพิ่นก็สู่ตนบ่ไหวแล้วก็ได้เสียชีวิตไปอันนี้ก็ถือว่าเพิ่นมีความอดทนเนาะมีความกล้าหาญแล้วก็ ขอโทษมีความเรียกว่าใหญ่เนาะเพื่อแพร่ในจุดประสงค์ของเพิ่นที่อยากจะให้วงการแพทย์เนาะการแพทย์การค้นคว้านี่แปลว่าสามารถซอยเหลือเท่าที่จะซอยเหลือได้เนาะถึงวันมันโตเพิ่นจะบ่อยู่แล้วก็อยากให้เป็นแนวทางเนาะในการที่ว่า
4: ละตัวท่านเองเนาะเป็นเครื่องทดลองจนวินาทีสุดท้ายก็หมายความว่าเนาะกาเปิ้นก็ยังคงเป็นบุคคลที่ได้ถึกล้ำลึกถึงตลอดเวลาเป็นตำนานเนาะในวงการแพทย์ต่อไปกันได้เนาะอันนี้ก็มีเพราะว่าจะเป็นผู้นำเนาะวันนายกรัฐมนตรีบอหรือว่าผู้นำคนสำคัญหลายๆท่านก็ได้ไม่ออกมาสะดุดีในการเสียสละหรือว่าการสูญเสียท่านไปในครั้งนี้กันแน่นอนเนาะทางรัฐบาลก็ได้เสนอให้มีการว่าฮับจัดงานศพให้เพิ่นเนาะถึงว่าเป็นการจัดงานศพอย่างเป็นทางการให้เพิ่นอันนี้ก็แสดงความเสียใจเนาะกับการสูญเสียบุคลากรทางด้านการแพทย์นี้ไปสำหรับประเทศออสเตรเลียของพวกเขานี่ครับว่าก่อนได้หมอคนหนึ่งในการยุ่งยากเนาะปากพอสมควรแล้วก็เพิ่นก็ได้เสียสละในหน้าที่การงานในการค้นคว้าต่างๆเนาะมีบทบาทจนว่าได้เป็นคนสำคัญประจำปีนั่นกำลังใจครอบครัวเนาะกับภรรยาของเพิ่นก็เป็นอันหมอเซนเดียวกันเนาะแล้วก็มีลูกน้ำกัน3คนแล้วก็อีกข่าวนึงในการสูญเสียนี่ก็เป็นการสูญเสียของเพื่อนบ้านเนาะประเทศเพื่อนบ้านของประเทศลาวกับประเทศไทยการสูญเสียของพระบิดาของกษัตริย์ของพระเจ้าชีวิตประเทศไทยเนาะที่ได้สิ้นพระชนม์ไปในเมื่อวานนี้หลังจากที่ว่าเพื่อนสู่ชนม้าเส้นเดียวกันเนาะหลังจากที่ป่วยเป็นโรคหัวใจเนาะที่ว่าเกิดขึ้นเมื่อ2ต่างเต็ม2000 2022เราเป็น2022ตามกว่าเกือบ4ปีแล้วเนาะตามปลายก็สุดได้มีกันต่อสู้เส้นเดียวกันกันอันนี้ก็ถือว่าเป็นการสูญเสียพระกรคนสำคัญของประเทศไปเพราะว่าพระองค์เองครับเป็นนักกฎหมายเนาะเป็นนักรณรงค์สิทธิโดยเฉพาะกับบรรดาผู้ที่ถูกคุกคามเนาะสิทธิโดยเฉพาะกับสิทธิสตรีพระองค์เองก็เป็นบุคคลที่ว่าเป็นตัวแทนของไปเสนอองค์การต่างๆต่อองค์การสหประชาชาติเนาะตัวแทนของสหประชาชาติในการคุ้มครองสิทธิสตรีหน้าที่นอกพระราชกิจของพระองค์เองก็เป็นทนายความเนาะเห็นจบทางด้านกฎหมายมานั่นก็เพิ่นก็ได้พระองค์เองก็ได้ซอยเรือคนหลายๆเนาะโดยเฉพาะก็ว่าเป็นสตรีและก็เด็กน้อยที่ตกเป็นเหยื่อสังคมก็น่าเสียดายที่ว่าต้องเสียพระองค์ไปในครั้งนี้เช่นกันการสูญเสียทั้งสองประเทศเป็นคนสำคัญแล้วก็มีบทบาทสำคัญในครั้งนี้การสำหรับรัฐวิกตอเรียของพวกเฮานี่เนาะก็เริ่มแล้วก็หากว่าใช้บริการตรงแห่งรัฐเนาะก่อนหน้านั้นครับจะมีต้องมีบัตรไมกี้เนาะต้องมีบัตรใส่บัตรไปกี้ การในปัจจุบันนี้เพิ่นก็เฮ็ดให้พัฒนาขึ้นให้มีความสะดวกสบายขึ้นอีกเนาะอันนี้ก็นั่นก็ให้สามารถที่ว่าอาจจะใช้มือถือหรือว่าใช้อันบัตรธนาคารเนาะในการที่จะใช้แทนบัตรไมคีได้อันก็เป็นการพัฒนาทางด้านขนส่งของรัฐวิกตอเรียของเขาอันนี้ก็เพิ่งก็เริ่มมาตั้งแต่ปลายอาทิตย์อันฟังมาต่อมาหันเนาะอันนี้ก็เป็นนั่นแหละก็นอกจากนี้เองเป็นการเริ่มเนาะก็คือตายทำเอ็นทันกันไปว่าเป็นเริ่มแต่แล้วนี่มาตามเนาะมีสายซันเบอรี่สายพักเกนแนมเทรนเบิร์นกะที่เข้าอยู่ทั้งอุโมงค์เมโทรเนาะสายเบอร์เบอร์บี้เอียมสทาวน์แซนดริงแฮมแฟรงสตันโตนี่พอยต์เบนดิโกจิปสแตนที่ลองเนาะอันนี้สายนี้มันได้เริ่มมาแล้วเนาะกะแต่อาทิตย์หนึ่งแล้วเนาะแต่วันนี้สายอื่นๆทั้งกะสีเริ่มทิศนี่แหละเนาะเริ่มมันนี่เป็นต้นไปบ่ว่าจะเป็นเมินดาบ่ฮัตสปริตบ่เอลิเดลเบลเกรล อาร์เมนหรือว่าเกรนเวเวอรี่เนาะก็จะสามารถใช้บัตรนี่อีกต่อไปก็อาจจะสะดวกสบายขึ้นเนาะก็บ่จําเป็นต้องไปบัตรบัตรเพิ่มเติมแต่ว่าคือในปัจจุบันนี้เด็กน้อยอายุต่ํากว่า16ปีป่าเพิ่นได้ใช้บริการขนส่งทางรัฐฟรีหั่นเนาะบ่แม่นว่าขึ้นย่างขึ้นไปโลดนี่บ่ได้เนาะคือที่ข้าพเจ้าเคยออกข่าวไปแล้วดังนั้นทางว่าท่านฟังท่านใดมีลูกมีหลานอายุต่ําเนาะถึงว่าสิเป็นเด็กน้อยสําหรับกระดามยื่นขอได้เนาะยื่นขอกับห้องไมคีคิดสําหรับเด็กน้อยอายุต่ํากว่า16ปีที่ว่าขี่รถเมล์รถไปรถรางฟรีไม่หยังสิเนาะการบริการของรัฐหั่นฟรีหั่นแต่ว่าต้องมีบัตรเพราะว่าเวลาเข้าไปหั่นเนาะเวลาเข้าไปหั่นก็ต้องได้ใส่บัตรไมคีแตะเนาะเพื่อว่าสิให้ประตูเปิดให้เนาะเพราะว่ามีบางบอนมันก็สิมีประตูกั้นก็ต้องได้แตะให้มันเปิดให้ดังนั้นก็เพื่อความสะดวกสบายเนาะก็ยืนขอให้ลูกหลานของพวกเฮาเนาะอันนี้เพื่อว่าไปใช้ในการรถไฟรถบัสมีอย่างต่างๆนี่เนาะก็ให้เสนอเนาะไปว่าให้ขอไปให้ลูกให้หลานเนาะ

มาฟังข่าวกันขณะเป็นข่าวจากนครหลวงลอนดอนประเทศอังกฤษในมื้อวันที่12มิถุนายน UN ได้บอกว่าจำนวนผู้ที่ได้รับยาป้องกันเชื้อไวรัส HIV ก่อนการสัมผัสโรคหรือยา PrEP อย่างน้อย1เทื่อลดลง 38% ในจำนวน62ประเทศในปีกายนี้ก็เปรียบเทียบกับปีก่อนอีกเป็นจำนวนบุคคลลดลงจำนวน 1.2 ล้านคนในประเทศต่างๆในนี้รวมไปถึงไนจีเรียแคเมรูนและยูกันดางบประมาณสำหรับการจัดหาถุงอนามัยจึงเป็นเครื่องมือป้องกันเชื้อไวรัส HIV อีกอย่างหนึ่งลดลงหลายกว่า 80% ในบางประเทศของเขากำลังประเสริญกับการยุดสงักอย่างหายแห้งที่สุดของบริการป้องกันเสื้อไวรัสเริ่มการตอบสนองต่อเสื้อไวรัสชนิดนี้หัวหน้า UN กล่าวว่า

เสื้อเสื้อใหม่การเสียชีวิตเพิ่มในกอทาริปีมีการผมมีการดำเนินการใดๆถึงแม้ว่าการแสดงเห็นถึงในปีใกล้นี้จำนวนผู้ติดเชื้อไวรัส HIVกรณีใหม่ลดลงเล็กน้อยจากปีก่อนๆประมาณ 100,000 คนเหลือ 1.2 ล้านคนอย่างไรก็ดีนางปยานีมาประกาศการหาคนเชื้อไวรัสลดเป็นในบางประเทศที่มีภาพภาวะมีโรคสูงข่าวจากอังกฤษเซ็นเตอร์มีรายงานผู้เสียชีวิต2กรณีจากการแพร่ระบาดของโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบชนิด B ในเมืองเคนทางตะวันออกเสียงใต้ของประเทศซึ่งหน่วยเวียกงานสาธารณสุขบอกว่าเป็นการระบาดครั้งใหญ่ที่สุดและแพร่ภายไวที่สุดเท่าที่เคยพบเห็นในอังกฤษหน่วยเวียกงานดังกล่าวได้พบเห็นการระบาดเป็นกลุ่มๆหลายกว่าปกติในปีนี้และมีขนาดใหญ่กว่าคาดคะเนกันไว้การได้กรีโครงการใหม่ที่เปิดตัวในภาคฤดูร้อนนี้ด้วยปกปักรักษาผู้ที่มีความเสี่ยงสูงจากโรคนี้ในขณะที่รัฐบาลกำลังประเมินหลักฐานใหม่เพื่อพิจารณาว่าจำเป็นต้องมีการฉีดแก้วัคซีนเพิ่มเติมในขณะที่กลุ่มเป้าหมายของโครงการฉีดยาวัคซีน2โดสแก่นักเรียนตั้งปีที่13ที่อายุ 17-58 ทุกคนในประเทศและที่มีอายุต่ำกว่า35ปีโดยออกแบบมาเพื่อปกป้องที่จะเริ่มเข้าเรียนมหาวิทยาลัยหรือเข้าเรียนต่อแบบอยู่ประจำเพื่อทำพิธีในฤดูใบไม้ร่วงนี้ลูกเยื่อหุ้มสมองอักเสบชนิด B มักส่งผลกระทบต่อนักเรียนหลายกว่าเนื่องจากความเสี่ยงสูงขึ้นการสัมผัสใกล้ชิดต่อเนื่องในหอพักในเหตุการณ์สังคมในขณะวัยรุ่นในสหราชอาณาจักรรวมถึงหลายประเทศก็ได้รับการฉีดยาวัคซีนกันเยื่อหุ้มสมองอักเสบชนิด B ดับเอพิกายนี้ถึงคิดเสนอยาวัคซีนป้องกันโรคนี้ครับเล็กน้อยเป็นข่าวจากนครหลวงปักกิ่งประเทศจีนในมือวันที่2มิถุนายนว่าการเรียกร้องให้มีสภาพแวดล้อมทางการค้าที่เสรีและสะดวกไปเน้นถึงการพิจารณาแบบมุมมองแบบเป็นกลางต่อขอได้เปรียบกับทุกประเทศจีนได้ขยายการเปิดกว้างในระดับสูงแต่ยังคงแบ่งปันโอกาสในการพัฒนาประเทศอื่นเพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นและเสถียรภาพให้กับเศรษฐกิจโลกทางด้านเจ้าหน้าที่ของฝรั่งเศสกล่าวว่าท่านมาครงซึ่งจะเป็นเจ้าภาพการประชุมสุดยอดกลุ่ม G7 ที่ประเทศฝรั่งเศสในอาทิตย์หน้านี้ในยามมีส่วนร่วมรัฐบาลปักกิ่งในความพยายามเพื่อสุดท้ายเพื่อหาแนวทางการหัวมือก่อนที่สภาพยุโรป EU ตัดสินใจว่าจะเพิ่มความเข้มงวดของนโยบายการค้าต่อจีนหรือบ่ซึ่งเป้าหมายแม่นร่วมกันของเฮาแม่นควรมีความแจ่มแจ้งในการนำเศรษฐกิจโลกกลับเข้าสู่ทางการเติบโตอันแข็งแกร่งขึ้นทุกคนมีเป้าหมายเดียวกันนี้เพื่อบรรลุเป้าหมายนั้นเราจำเป็นต้องมีนโยบายภายในประเทศบางส่วนและการหัวมือระหว่างประเทศมีประสิทธิภาพการมาครองเต่าในการเริ่มต้นของกองประชุมทางไกลซึ่งการประกาศโดยโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีนถือว่าเป็นกรณีพิเศษที่ประเทศจีนมีส่วนร่วมกับกลุ่ม G7 ซึ่งประกอบด้วยฝรั่งเศสอังกฤษแคนาดาเยอรมันอิตาลีญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริกาข่าวจากบังกลาเทศในมือวันที่12มิถุนายนว่าบังกลาเทศได้กล่าวหาทางการอินเดียว่าพยายามบังคับผู้อพยพข้ามชายแดนโดยบ่ผ่านกระบวนการที่ถ

ต้องเหตุให้ความพยายามในการสร้างเสถียรภาพความสัมพันธ์หลังการโค่นล้มนางติ๊กฮาซินาอดีตนายกรัฐมนตรีบังกลาเทศใน2ปีก่อนและความพยายามในวงกว้างของอินเดียในการบอกถึงตรงตัวผู้พยพเข้าเมืองโดยบริหารอนุญาตรับประเทศกลายเป็นกองกำลังพิทักษ์ชายแดนบังกลาเทศกองกำลังรักษาชายแดนของอินเดียอธิบายการหารือปรึกษาลือนี่ว่าเป็นไปอย่างมิตรภาพต่างนั้นแหละลิงเห็นในความเป็นไปในครั้งตามแถลงการเผยแพร่ภายหลังสิ้นสุดการประชุมฝีมือของเจ้าหน้าที่ระดับสูงด่านชายแดนในคอนหลวงนิวเดลีการเจรจาปกติยังปอบป้องถึงการข้ามแดนโดยผิดกฎหมายโดยใส่กำลังในพื้นที่ชายแดนซึ่งเป็นประเด็นที่มีการถกเถียงกันหลายขึ้นระยะต่อเดือนที่ผ่านมาภายหลังรัฐบาลของพรรครติญะตนตะพยายามผลักดันสร้างมุดต่อภาษาเบงกาลีซึ่งถือว่าเป็นผู้หลักลอบเมืองผิดกฎหมายออกไปในบังกลาเทศตั้งปีผ่านแต่ก็ดีทั้งสองฝ่ายก็ยังได้ปรึกษาหรือเกี่ยวกับการฆ่ามนุษย์การเสียชีวิตบริเวณชายแดนการหลักลอบขนสินค้าองค์ต่างพื้นฐานและการดำเนินการตามแผนการจัดการตามชายแดนจะเติมสางการลาตะเวนที่ผสมประสานกันเพื่อความระมัดระวังมีการแบ่งปันข้อมูลเพิ่มการดำเนินการร่วมกันเพื่อต่อต้านเพื่อคลายอาชญากรรมตามตา

0: ข่าวจากนครหลวงวอชิงตันหนังสือพิมพ์ The New York Times รายงานโดยอ้างข้อมูลจากแหล่งข่าวระดับสูงทางด้านความมั่นคงของยุโรปว่าสหรัฐมีแผนการที่จะลดจำนวนเครื่องบินหบและเรือหบที่สนับสนุนในการปฏิบัติการขององค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือว่านาโตในยุโรปลงอย่างมีถึงถือว่าเป็นการหยิบเองของขบวนการของอเมริกาในการลดระดับความคุ้มครองที่เคยให้แก่นาโตตลอด8ศตวรรษแผนการปรับปรุงอากาศยานและเรือหบของสหรัฐตามที่แหล่งข่าวเปิดเผยรวมไปถึงการลดจำนวนเครื่องบินขับไล่ F-16 F-15E จากแต่ก่อนประมาณ110ลำเหลือประมาณ100ลำการลดเครื่องบินลาดตระเวนทางทะเล16ลำให้เหลือเพียง15ลำยกเลิกเครื่องบินดื่มน้ำมันกลางอากาศทั้งหมดซึ่งมี8ลำที่เคยสนับสนุนยุโรปก่อนหน้านี้เดียวกันสหรัฐยังมีแผนการโยกย้ายกำลังพลเพื่อดำน้ำติดขีปนาวุธและเพื่อบรรทุกเครื่องบินพร้อมด้วยเพื่อหบอีกหลายลำรวมไปถึงเครื่องบินหบจำนวนหลายที่ห่วมปฏิบัติการในการพิทักษ์รักษาเครื่องบินบรรทุกเครื่องบินการโยกย้ายวงบินกิมระเบิด1ใน2กลุ่มเคยได้มอบหมายให้เบิ่งแย่งการป้องกันประเทศในยุโรปการดำเนินการดังกล่าวของสหรัฐหากเกิดขึ้นแท้จริงแม้จะเป็นการจำกัดขีดความสามารถของนาโตในการโจมตีระยะไกลในการปฏิบัติการสอดแนมมีการแจ้งการตัดสินใจดังกล่าวให้ประเทศพันธมิตรหูอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรเมื่อต้นเดือนมิถุนาผ่านมาข่าวจากนครหลวงวอชิงตันในมือวันที่12มิถุนาว่าคณะกรรมการบริหารศูนย์เคนเนดียืนคำห้องต่อศาลอุทธรณ์นครหลวงวอชิงตันต่อคำสั่งศาลของศาลขั้นต้นที่สั่งให้ถอดสื่อของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐออกจากศูนย์เคนเนดีและระงับแผนการปิดสถานที่แห่งนี้เป็นเวลา2ปีเพื่อดำเนินการปรับปรุงเพื่อใหม่ศาลขั้นต้นมีคำพิพากษาว่าเมื่อปลายเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาฝ่าศูนย์เคนเนดีซึ่งถือว่าเป็นศูนย์ที่เป็นทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมแห่งศาสตร์ของสหรัฐสามารถเปลี่ยนชื่อเป็นศูนย์ทรัมป์เคนเนดีหากมีการออกกฎหมายห้องหับจากสภาคนขณะเดียวกันคำสั่งของศาลยังสั่งการให้รัฐบาลของโดนัลด์ทรัมป์หือไปวัตถุทั้งหมดที่มีสื่อของทรัมป์ออกไปยุดเศร้าการใส่สื่อศูนย์ทรัมป์เคนเนดีจากเอกสารทางราชการทั้งหมดภายในเวลา14มือถึงนอกจากนี้คำของศาลยังระงับแผนการของรัฐบาลทรัมป์ที่จะปิดศูนย์แห่งนี้เป็นเวลา2ปีเพื่อปรับปรุงครั้งใหญ่อาคารเก่าแก่แห่งนี้จำเป็นต้องได้รับการซ่อมแปลงก็ตามทรัมป์สั่งการให้กระทรวงพาณิชย์การค้าดำเนินการตามความจำเป็นทั้งหมดรวมกับสภาคองเกรสเพื่ออนุญาตให้มีการโอนย้ายการเบิ่งแย่งศูนย์เคนเนดีอย่างเต็มหุบสมบูรณ์อีกอันหนึ่งศูนย์เคนเนดีซึ่งตั้งสื่อเพื่อเป็นเกียรติยศให้แก่อดีตประธานาธิบดีจอห์นเคนเนดีตั้งอยู่ที่แก้มแม่น้ำโพโตแมกในนครหลวงวอชิงตันเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อปีพ.ศ. 2514จัดการแสดงศิลปะหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นทางด้านละครเวทีการเต้นรำดนตรีคลาสสิกดนตรีป๊อปเองฟ็อกนอกจากในศูนย์เคนเนดียังเป็นที่เอ็ดเวียกอย่างเป็นทางการขององค์ดุริยางสากลและคณะศิลปากรแห่งชาติเป็นข่าวจากนครหลวงปักกิ่งประเทศจีนในมือวันที่12มิถุนายนว่าอันลินเจียนโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีนได้แถลงถึงเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงของรัฐบาลปักกิ่งจับกุมอันมินซินเป็นสัญชาติสหรัฐอเมริกาดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการสถาบันข้างสมองที่มี ที่ประสงค์เน้นถึงการศึกษาประเด็นเกี่ยวกับเมียนมาเนื่องจากมีพฤติกรรมอันเป็นที่น่าสงสัยว่าเฮ็ดตัวเป็นสายลับและก็ให้เกิดอันตรายต่อความมั่นคงแห่งชาติของจีนกระทรวงการต่างประเทศจีนได้ยั่งยืนว่าการควบคุมตัวบุคคลดังกล่าวเป็นไปตามกฎหมายของจีนทุกประการและก็มีการแจ้งเรื่องไปยังสถานกงสุลใหญ่สหรัฐณที่เมืองกวางโจวได้เป็นที่ทราบเรียบร้อยแล้วสำหรับประวัติโดยสังเขปของท่านมินซินนั้นเคยเป็นนักกิจกรรมนักศึกษาเข้าร่วมในขบวนการเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตย888ของเมียนมาเมื่อปีพ.ศ. 2531และสำเร็จการศึกษาคณะรัฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียวิทยาเขตเบอร์คลีย์ท่านวินซินมีบทบาทสำคัญในการก่อตั้งสถาบัน ISP ซึ่งเป็นต้นยุคมิตรตั้งแต่อยู่ในเมียนมาแต่ใหญ่ไปตั้งอยู่ในต่างประเทศภายหลังเหตุการณ์รัฐประหารเมื่อปีพ.ศ. 2564
1: เป็นยังไงเนาะท่านผู้ฟังมีไผได้ไปขอยืนขอเงินอันประตังทะเบียนรถคืนได้ละบ่หรือว่าแนวใดอันนี้ก็ยังบ่ได้ยืนเถื่อเนาะยังบ่มีเวลาเถื่อก็เริ่มมาตั้งแต่วันที่1พุ่นเนาะเป็นต้นมาสําหรับผู้ที่ว่ามีรถเป็นส่วนโตสามารถขอเงินประตังที่ว่าเฮาจ่ายค่ะประตังลงทะเบียนรถเนาะป้ายรถเฮาหั่นได้ 20% สําหรับคันนึงกับผู้หนึ่งเพิ่นอนุญาตให้มีสามารถขอได้2คันเนาะอันนี้ก็อันว่าคันว่าผัวมี2คันเมียมี2คันก็สามารถก็คือว่าขอได้เป็น4คันเนาะคันถ้าว่ามีซื้ออันมีซื้อของเจ้าของเองอันนั้นรถนั้นเนาะไปว่าใส่ได้2คันอันนี้ก็คือสิพอมีเวลาสิได้ขอแล้วเนาะเพราะว่าได้จักเล็กจักน้อยมาเติมกับได้ซอยค่าน้ํามันเนาะท่านผู้ฟังเนาะแล้วก็ถือว่าเป็นข่าวดีเนาะที่ว่าครับแต่แล้วนี้ทั้งองค์การ Fair Work Commission เนาะที่ว่าองค์การที่ว่าเป็นความยุติธรรมทางด้านการหน้าที่เวียกการงานนี่เพิ่นก็ได้ออกมาแถลงการให้เพิ่มเงินเดือนขั้นต่ําเนาะของประเทศออสเตรเลียของพวกเขาหรือว่าของประชาชนชาวออสเตรเลียนี่อันนี้ก็หมายความว่ามีจะมีประมาณประชาชนชาวออสเตรเลียประมาณ3ล้านคนเนาะที่จะได้เงินเดือนขึ้นถือว่ากันถึงเพิ่นจะขึ้นตั้งแต่วันที่1ของเดือนกรกฎาคมหรือว่ากรกฎาเนาะที่จะถึงนี้เริ่มขึ้นเนาะแปลว่าเพิ่นสิขึ้นเป็น 4.75% อันนี้ก็ขึ้นแบบเป็นคือสิแม่นได้ประมาณอาทิตย์นึง 1,000 กว่าเนาะ 1,400 ดอน 90 เซนเป็นที่อันนี้มันเงินเดือนขั้นต่ําเนาะหรือว่าต่ออาทิตย์มันว่าคือประมาณก็คือเป็นชั่วโมงนี่ก็แปลว่าต่ําสุดแม่น 26.44% เนาะอันนี้แปลว่าอันนี้เพิ่นก็ขึ้นเนาะเพราะว่าอาจจะเฮ็ดให้คือแบบอันเฮ็ดให้ช่องว่างระหว่างอัตราเงินกับอัตราเงินตัวจริงเนาะมันก็จะว่าให้มันแคบขึ้นเพิ่นเว้านะยามก็เริ่มขึ้นกับวงเวลาคือค่าของชีพนี่ก็ตีบเตื้อขึ้นตีบบวกขึ้นสูงนี่ก็แน่นอนเนาะก็เพิ่นก็ต้องพิจารณาเบิ่งว่าขึ้นเงินเดือนอันนี้ก็ยินดีนําเนาะสําหรับผู้ที่ว่าได้ขึ้นเงินเดือนเพิ่นว่าอันนายจ้างก็จะต้องเริ่มตั้งแต่วันที่1ของเดือนกรกฎาคมนี่แหละเนาะแปลว่าหากว่าผู้ใดเฮ็ดเวียกเนาะอันนี้นี่มันบ่แม่นอันเวียกอัดฟุลไทม์หรือว่ามันเป็นสําหรับผู้ใหญ่เนาะอันนี้บ่แม่นเด็กฝึกงานหรือว่าแม่นหยังที่อาจจะต่างกันไปแต่ว่าอันนี้มันเฮ็ดเวียกตัวจริงเลยก็แม่นอัตราอันต่ําสุดแม่นชั่วโมง 26.44 เซนเนาะ 26 ดอน 44 เซนอันนี้ก็ยินดีนําเนาะผู้ที่ว่าได้เงินเดือนขึ้นเนาะก็ถ้าเบิ่งอยู่ว่าวันที่1ของเดือน7นี่แล้วก็เป็นปีการเงินปีการเงินใหม่เนาะอันนี้ก็เพิ่นก็เริ่มขึ้นในปีการเงินนี่ก็จนเข้ามาแล้วมื้อนี้วันที่13เนาะก็ยังอีกประมาณ2อาทิตย์เนาะ2อาทิตย์ อายน้อยนึงเนาะจะหมดปีการเงินนี่แล้วดังนั้นก็อย่าลืมเนาะเตรียมกันได้เป็นยังไงเนาะสำหรับท่านผู้ฟังที่มักกีฬาเตะบาสนี่ก็สิได้อดหลับอดนอนอีกแล้วบ่นี่นะครับเพราะว่าเริ่มแล้วเนาะสำหรับ World Cup เนาะ FIFA World Cup 2026หรือว่าเตะบาสโลกเนาะปี2026นี่ก็มีการเอิดแล้วเนาะว่าอยู่ที่กลุ่ม A กับอันกลุ่มมีอะไรๆกลุ่มเนาะเพิ่นก็เริ่มอันแข่งกันมาแล้วเนาะมื้อนี้นี่ก็จะมีอยู่มงเซานี่ก็แคนาดากับบอสเนียเฮอร์เซโกวีนานี่แล้วก็1มงเซากับอเมริกากับปารากวัยเนาะประกลุ่ม B กลุ่ม A นี่เพิ่นก็ตั้งแต่เมื่อวานนี่เตะกันมาเนาะระหว่างทีมเกาหลีใต้กับเช็กเชียนี่ก็ถือว่าเกาหลีนี่เสียไปก่อนลูกหนึ่งแต่ว่านำขึ้นมาเนาะก็เลยกินไป2-0เนาะอย่าลืมเป็นกำลังใจให้ทีมชาติออสเตรเลียของพวกเฮาเนาะว่าที่จะแข่งขันกันในมืออื่นนี่เนาะเวลาใส่ยูนิเวอร์สองโมงเนาะก็เตะกับทีมตุรกีเนาะตุรกีอย่าลืมกันนะคะมักประเทศใดทีมใดกันนั่นกันนี้กันเพิ่นคิดว่าต้อง SBS เนาะจะมีการถ่ายทอดให้เบิ่งกันอยู่เนาะก็ติดตามกันได้สำหรับผู้ที่ว่ามักกีฬาเตะบาสเนาะอันนี้ก็อยู่ทั้งเม็กซิโกบาสาสหรัฐอเมริกาเนาะเพิ่นเป็นจะภาพร่วมกันแข่งขันกันในครั้งนี้แล้วก็ประชาสัมพันธ์ถึงพ่อแม่พี่น้องชาวพุทธบริษัทก็อย่าลืมเนาะทางวัดลาวเมลเบิร์นเพิ่นจะได้จัดกองอัฐสามัคคีขึ้นในวันอาทิตย์ที่21ของเดือน6เนาะเดือนกรกฎาคมมิถุนาหรือว่าเดือนกุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้ก็คือบ่ดลในอาทิตย์หน้านี้แหละเนาะอันวันที่21เนาะที่21ก็อย่าลืมเนาะก็สำหรับท่านที่อยากตั้งกองอาถะบ่แม่นยังสิก็ติดต่อกับคณะกรรมการได้หรือว่าอาจจะอยากโมทนาบุญแน่ใดก็ติดต่อกับทางวัดลาวเพิ่นได้แล้วก็มาทําบุญตักบาตรเพื่อเป็นสิริมงคลให้แก่ตัวเองและครอบครัวกันก็ฝากข่าวๆให้ได้รับทราบกันเนาะ

3โรคไข้หวัดในฤดูหนาวที่บรรดาชาวออสเตรเลียจะต้องเผชิญและที่สังเกตว่าท่านป่วยเป็นโรคใดกันแท้มันมีอาการเจ็บคอมีจมูกไหลปวดเมื่อยตามทนตัวถึงแม้ว่าจะเปิ่งกลับไปถึงสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ก็ตามหลายคนอาจลิงเห็นว่าอาการเหล่านี้เป็นเรื่องปกติในระยะฤดูหนาวแต่แท้จริงแล้วอาการเหล่านี้อาจเป็นอาการของโรคที่หายแห้งที่กำลังระบาดอยู่ในขณะนี้ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งออสเตรเลียหรือ ACDC ติดตามเปิ่งข้อมูลเกี่ยวแก่กับโรคติดต่อหลายแนวที่มีการระบาดมีการเผยแพร่รายงานทุกๆ2อาทิตย์เกี่ยวกับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสทางเดินหายใจในระนุในระยะฤดูหนาวมาฮอดขณะนี้มีรายงานผู้ที่ว่าเจ็บเป็นไข้หวัดใหญ่ในออสเตรเลียมีเกือบ 35,000 คนผู้ป่วยโควิด-19 41,000 คนและผู้ป่วย RSV หลายกว่า 52,000 คนในกลุ่มบรรดาผู้ที่ติดเชื้อไวรัสทางเดินหายใจทั้ง3ชนิดกลุ่มที่มีจำนวนหลายที่สุดก็คือเด็กหน่อยอายุเกิดใหม่ 5-4 ปีเมื่อปีที่ผ่านมาเสื้อไวรัสสายพันธุ์ที่แพร่ระบาดอย่างว่องไวซึ่งถือขนานนามว่าซุปเปอร์เคหรือสายพันธุ์ย่อยเคของ H3N2 ได้ปรากฏขึ้นแพร่ระบาดตั้งแต่ปลายเดือนกันยาจนไปถึงส่วงระยะซัมเมอร์ไทม์ติดเสื้อในบรรดาประชาชนเป็นเวลาต้นนานจากฤดูไข้หวัดใหญ่ปกติสิ้นสุดลงแม่นเฮ็ดให้ภูมิคุ้มกันรวมนั้นลดลงและนำไปสู่จำนวนผู้เสียชีวิตสูงเป็นประวัติการณ์ในปีค.ศ.2025มีผู้เสียชีวิตจากไวรัสนี้แล้วจำนวน 1,700 คนซึ่งเป็นปีที่มีผู้เสียชีวิตจากไข้หวัดใหญ่หลายที่สุดในหอบศตวรรษของออสเตรเลียอาสาสมัครจากวัดลาวธรรมนิเวศซึ่งตั้งอยู่บ้านเลขที่1970 South Shipland Highway คุ้มแกรนเบิร์นทางวัดลาวธรรมนิเวศได้แจ้งให้มีบุญผ่าป่าสามัคคีเกิดขึ้นในมื้อวันอาทิตย์วันที่5เดือนกันยายน2026เริ่มแต่ 9:00 น.ตอนเช้าเป็นต้นไป